0: ใช้นี่ใช้นี่เดี๋ยวนี
1: ้มึงอย่าไปทำอะไรกูนะไอ้สัตว์นรก
0: เช่นกันเธอก็อีสัตว์นรก